0: คัดสีหาไข่สัตว์กินอยู่ไรอันก็ได้เกิดเอาว่าแต่เอลูกขัดสีเอาเอลูกเนี่ยบัดตีเงาตุ้ยสกินีระลาบานีเอลูกเดบานีระสีดีรามีก็ได้เกิดเอาคอร์ดปัตตาอุติเอลูกขัดกิสีเอาดีรามีงาไข่สีน่ะกินเอาจะเล่นบัดตอกบัดกินงาไข่สีน่ะนี่ไรกากระบายดังงาไข่สักไอเสกาซาเสงงอาที่ตัวได้ยกรูมีเนี่ยบัดยกรูไปสักคู่กรูดิมี
1: ตายนาตาโกโหตายนาตาโกโหตายนาตาอาโคอัมทานเดบิเคปมันเองก็ใช่ได้ยี่โคอัมริอันนู้นก็กับเวเคปตาโกอามาเซคารากันอากุอาดิชิคารากันอากุคาคาไอดินนาตาโกเวเคปอากุเอนาตาโกเวเคปอากุเอโอตายกินเองก็ใช่โอตายกินโคอัมอุดายกินเองก็ได้โคอัมอุดายกินเองก็ได้โคอัมเก้านี่กากับนี่อนุกับข้าได้กินเองก็ได้โคอัมเก้าเนี่ยอุดายกินเองอนุกับข้าได้โคอัมเก้าเนี่ยอุดายกินเองอนุกับข้าได้โคอัมเก้าชีเนี่ยอุดายเนี่ยอนุกับข้าท้ายสิ่งอุดับหัวได้นับกูดี
2: ท้ายสิ่งรู้ชนะท้ายสัจจานี่รู้ก็ชีดีครับว่า
1: ก็ห้าคน
2: ฮาเลลูยา
1: ก็ห้าคนเอออามาเซนิควอมเซอีคนอามาเซดังมาเดียงงว่า
2: ฮุงอารุยชินาอาไท
1: ยเซดายเก่งไหมมาเดียงเอากระทำโคชิตุยกระทำโคชิตุยกระทำหากาโกโรโคชิทำโคชิตุยกระทำหากางานนี้ก็ใส่ตะกงบ้าวางงานมักก็ใส่ตะกงบ้าวางงาเอ๊ะมันสิเก็บคนน่ะใครใช้เสียงอ๋อวะใครใช้เสียงอ๋อวะคนเก็บไปได้ยังไงดอกมันก็ได้ดิบบัดดากะฮาวโกโหเอ๊ะมันก็มันจะโกโหเอ๊ะมันก็ได้ดิบบัดดากะฮาวได้เก็บโกเอ๊ะโอ้ได้เก็บไอ้เป็นเนี่ยบ้านนี้ไอ้เป็นเขมันจะโกซะไม่ทิ้งไม่รู้

0: เฮมันจะกรณ์นิ่งว่าได้ยี่การเอาดูฮะนิ่งว่าได้ยี่การเอาดูฮะคือด้านนิ่มอันอะไรเนี่ยที่การโอ้ยที่ตาไปเจอการโอ้ยข้าขาดูก็การโอ้ยฮัลโหลข้าก็ใช่ตะกุนว่าการโอ้ย
1: การโอ้ย
0: ฮัลโหลข้าขาดูก็บ่าวี
1: Sore kan kaya tak gua itu mau dimire.
0: Sore kan kaya tak gua doh.
1: Iyo. Kosa seige po amsha, si po amigik karahwe outerlang cai. Po amsha cingkua seige yo cik kosa se hub gua tiba cik cai kerangkuan ngaske aku.So, si koam sekadar ni ramai segai yo. Otske kadi macam ko, kai gaya kai setinggi aku am kupi. So kupi gagaba. Mana ko asat ngan sisens di koam sku posase. So kupi gagab ke orang kat sama se ko a niat kain. Ia ko om kain kuda dengan china ko kai kai. Kitske.Hadi khuba ko chara kan